0: ไว้ใจคิดนาบิดูดูเสียปรมตามสีดูดูอร์คอยดิชนีปรมตามอุจิตอุจิตาม
1: Sad girl.